ยานตักกุยโลเลยุดามาอินอัศจรรย์ปีติอัตเมยาบะอิตุสาโยกัตโตอินโยTapi kok tiba dari Padang, tapi kok tiba di Painan, itu bukan tanggung.